ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวเนาะก็พบกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ค่ะวันนี้มาอยู่กับ2สาวค่ะมีคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันในวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็รายการตอนนี้ออนทาง FM ออนทาง Facebook แล้วนะน้องแอนนะคะเม
1: ื่
0: อเช้ามาฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่า
0: บอกว่าดูแลสุขภาพคนจัดที่ก็เสียงบี
1: ้ไม่สบายไปเรียบร้อยแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 แล้วก็ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะคะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดประเด็นใหญ่เรื่องการเมืองนะคะเรื่องของศึกซักฟอกที่ก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ายืนยันแน่นอนนะคะเปิดประชุมสภาหน้าไม่รอดค่ะทางฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแน่นอนนะคะในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะคะว่าฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาต่อปีละต่อสภาปีละ1ครั้งตามมาตรา152ตรงนี้ก็เป็นการอภิปรายแบบลงมตินะคะแล้วก็มาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเอาผลงานที่ไหนล่ะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่ประเด็นนี้นายอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่แต่มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยเท่านั้นก็คือแสดงถึงความเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพเดียวกันโดยการพูดคุยกันก็คุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุม25สิงหาคมนี้นอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็จะถือเป็นหน้าที่ส.ส.ที่จะต้องตรวจสอบดำเนินการอะไรทำได้ก็จะต้องทำนะคะนายกก็มั่นใจนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะตรงนี้ก็บอกว่ามั่นใจทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะส่วนจะมีงูเห่าจากฝ่ายค้านมาโหวตให้หรือไม่นายกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเสียงของรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนประเด็นอื่นๆนะคะมีประเด็นเรื่องของพาสปอร์ตนะคะ ATHAI พาสปอร์ตของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ประเด็นนี้ก็มีการสอบถามแล้วก็รวมอยู่ในหัวข้อพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะก็รวมประเด็นนี้มาเลยนะคะสำหรับนายชัยชนกนะคะที่จะถูกอภิปรายประเด็นนี้กลัวหรือไม่นะคะเพราะว่าก็เป็นประเด็นล่อเป้าเหลือเกินที่คาดว่าฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกมาพูดถึงนายกก็บอกว่าไม่กลัวไม่กังวลนะคะก็ยืนยันนะคะประเด็นนี้ไม่มีอะไรแต่ส่วนเจ้าตัวเองนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าในกฎหมายข้อบังคับนะคะมีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาที่เป็นปัญหาเพื่อให้ภาครัฐประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นไม่มีอะไรจะต้องกังวลเลยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นประเด็นใหญ่การเมืองซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.อันนี้รวมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะในส่วนของมติชนค่ะประเด็นนี้อนุทินมั่นใจตอบได้ทุกเรื่องไม่หวั่นศึกซักฟอกเสียงรัฐบาลปึ๊กเมินดึงงูเห่าชัยชนกไร้กังวลปม AI หนูเผยทักษิณคนคุ้นเคยฝ่ายค้านแฉอีกโกงสว.งัดหลักฐานการเมืองค่ะเดี๋ยวเรื่องประเด็นสว.เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะจนนายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะก็คือภาพในขณะที่ภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พบกันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีนายกคนอื่นด้วยนะคะที่เป็นอดีตอย่างคุณแพทองทานคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะคะหลังจากที่ไปร่วมงานศพของคุณเกรียงกันตินันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม้ว่าจะมีการทักทายกันภายในงานสวดพระอภิธรรมศพแล้วนะคะแต่พอหลังจากนั้นค่ะระหว่างที่นายทักษิณกำลังจะเดินทางกลับนะคะก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเข้าไปกราบที่ตักของนายทักษิณ ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามค่ะว่าภาพนี้นั้นมีการพูดคุยอะไรกันและชี้แจงว่าอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแค่ถามสื่อถามสารทุกสุขดิบกันนอกจากนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับนางสาวแพทองธารรวมไปถึงนายสมชายก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันมาทุกคนมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมีโอกาสนัดพบกันในอนาคตต่อไปหรือไม่ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่รู้จักกับนายทักษิณนายสมชายรวมถึงนางสาวแพทองธารก็เจอกันมาตลอดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้หากจะมาพบนะคะและเจอกันแล้วการทำงานจะราบรื่นอย่างไรนะคะนายกก็บอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้รัฐบาลก็มีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นหัวหน้านะคะคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนอื่นๆในพรรคที่เป็นแกนนำค่ะก็ถือว่าการทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐมนตรีแต่ละคนก็ถือว่าเข้าขากันดีด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเหนียวแน่นหรือไม่นายกก็บอกว่ามันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านะคะก็คือพูดถึงเรื่องของการที่ไม่จำเป็นจะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเลยนะคะอนุทินแจงภาพฮือฮากราบตักหวานใส่ทักษิณนายกเมินเท้งขู่จ่อยื่นซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีถล่มกินรวบประเทศจี้กกต.ให้ส่งสารพิสูจน์คดีหัวสว.อนุทินแจงกราบตักทักษิณเจอกันต้องกราบอยู่แล้วย้ำทำงานร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยราบรื่นเข้าขากันดีหัวเราะหลังนักข่าวถามจะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ลั่นต้องอยู่ให้ได้เคารพสิทธิ์ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกหลังเปิดสภาเหน็บถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหนยันเสียงรัฐบาลปึกชัยชนกไม่กังวลโดนขู่ขยี้โครงการ AI Passport เท้งเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านอัดองค์กรอิสระไม่อิสระจริงทวีจี้กกต.ส่งสารฎีกาพิสูจน์หัวสว.ซัดคดีนี้เป็นจุดเริ่มต้นกินรวบประเทศสาธิตหวั่นไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยผีดิบพยานคดีหัวสว.แฉซ้ำโยงคนภูมิใจไทยนัดด่วนโรงแรมดังอยุธยาบังคับเซ็นใบลาออกเพื่อการันตีบทผลิตเฉลยคลิปเสียงร่วมขบวนการหัวสว.เป็นนายกท้องถิ่นที่จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก็นำทีมแกนนำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลตอกย้ำนะคะเรื่องของความผิดปกติในคดีหัวสว.ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนสายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีส.ส.ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ได้กับมอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้โดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องอย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัฐและถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทางนี้ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมายังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงตามเดิมส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินรถต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับ M82 อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลง4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการทั้งนี้ห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางอุตุเตือนไทยตอนบนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพ่อเผยลิเวอร์พูลครองใจแฟนบอลชาวไทยมากสุดบุรีรัมย์ขวัญใจไทยลีกศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2026-2027 และฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2569-2570จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพบว่าตัวอย่างร้อยละ 55.24 ระบุว่าติดตามเป็นครั้งคราวเราลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่ติดตามเลยและร้อยละ 11.60 ระบุว่าติดตามสม่ำเสมอเมื่อสอบถามผู้ที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสม่ำเสมอและติดตามเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล 2026-2027 พบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.54 ระบุว่าทีมลิเวอร์พูลเราลงมาร้อยละ 28.31 ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร้อยละ 8.26 ทีมเชลซีร้อยละ 8.01 ทีมอาร์เซนอลร้อยละ 4.79 ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และร้อยละ 1.32 ระบุทีมอื่นๆด้านการติดตามฟุตบอลไทยลีก1พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.32 ระบุว่าไม่ติดตามเลยรองลงมาร้อยละ 47.20 ระบุว่าติดตามเป็นครั้งคราวและร้อยละ 5.48 ระบุว่าติดตามสม่ำเสมอเมื่อสอบถามผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทยลีก1สม่ำเสมอและติดตามเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2569-2570พบว่าตัวอย่างร้อยละ 41.76 ระบุว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองลงมาร้อยละ 16.55 ทีมการท่าเรือ FC ร้อยละ 4.86 ทีมชลบุรี FC ร้อยละ 4.25 ทีม BG ปทุมยูไนเต็ดร้อยละ 3.87 ทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดร้อยละ 2.43 ทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่า